0: าทำกันสักมึงทำกันสักเอากูไปยังชาวดูเนยอันนั้น
1: บ่บ่นายขนาดว่าขนาดสมมุติจะขัดตาอาบุบากันบ่สุนุมาไหลตา
0: อ๋อฉันจะเลยอาบากันไหนใช่โนมาเลบ
1: นาย
0: อันนั้นอ๋อตา
1: หน้าลาซาลาซาหน้าลาเนี่ยยาตาบุกสิยาจ้าบุพายมโนสาวะ
0: มันเออมันนายอ๋อตาหน้า